0: ข้อเลยแล้ววันที่พี่มารักมึงอะอังงะจิงเจ้าเซียนทูนิสคุโลพอเรงอะอังงะคลัสเจอพอเรงอะดาวอังงะบีชานี่มังส่งอะข้อมึงอังเกนอังงะบีชาชนเองอะกาซานิซาหนงเองอะข้าอนังอะข้ออังงันจากข้าหลวงเจ้าพังนั่นนำกับปามึงนำรุ่งเกนทอลกับปาข้อมัดจีเกนเน่งกับปาบีชาข้อโรมจะอังานุก็มาเถอะ
1: มิซานิมังสุงันสิมังยาพอยดูโคจิงเดลเซนต์แอนโทนีสคลูปอร์เองป้าอะไรแบบวันซีบีมารักนิมังานิคุกน่าสนามันนะฮะตอนสิมังนั้นเอเวลตันสังมานิท่าสงกตันนิกิตรังโควัตัสไคงันกิตรังอะไรดิงกูนัมเบอร์วันอารมณ์ไม่น่าซาโนโนมาดี